ักนังวะเกียวยังวะโตเตมะอาเกียะนะมะนะโมเทวมะเมงวะโอเวหะกะมะเกวันละ

กนังวะเกียวยังวะโตเตมปะเนเมวะเรเกเอเสือเสือเวเจนาวะโฮเมยันเจวะนาสะเมวะเลนเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเ

ักนังวะเกียวยังวะโตเทเมอะเกยนะมะนะโมเทวมะเมงวะโอเวหะกะมะเกวันละเว

ักนัดยาวยังมาโตเตมอาคีเอ๋ยนามากนามุเรียวมือเมื่อมือโอเรหักมากเกวันลาเวเอตตาลาวะนาวะกินเอาเมื่อเล

กนังวะกิวยังวะโตติมะปะนิมิวะริเกะสุสุวิเชนะวะโหเมยันตะวะนะสะมะวะเลนเฮ้ยวะ